0: Манас радиосу жаштыктын деми. Бизди Бишкекте 102.9. Ош шаарында 87.6. Нарында 93.7. Таласта 88.1. Чолпон атада 93.7.
1: Жана спутникте 71 жыштык аркылуу угуңуздар.
0: Манас радиосу жаштыктын деми.
2: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่หรือว่าคุณพ้นเส้นขีดความยากจนไปแล้วนะ
3: ครับก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเกิดไม่ใช่คนที่จะต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยท่านก็มากดรับสิท
2: ธิ
3: ์อีก2เดือนที่เหลือจากทาง A6040 เขาก็จะเปิดให้ท่านได้ลงทะเบียนเพิ่มในช่วงที่เขาเปิดตรวจสอบในเรื่องของคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
2: ครับ
3: ระบบเขาก็ต้องทำให้มันสอดคล้องกันเพราะว่าก็ต้องการที่จะดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็สินค้าที่มันปรับตัวสูงขึ้น
2: ครับ
3: รัฐบาลก็เน้นย้ำมากเลยนะว่าถือว่าไม่ใช่เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะ
2: ไม่เหมือนรอบที่แล้ว
3: ครับก็คือจริงๆมันก็กระตุ้นนั่นแหละแต่ว่ารัฐบาลเขาออกพ.ร.ก.แล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญท่านก็กำลัง
2: พิจารณาอยู
3: ่ตีความอย
2: ู
3: ่ท่านก็รัฐบาลก็ต้องพยายามเน้นว่าอันนี้ไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจเราเยียวยานะเพื่อที่จะบอกว่ามันสอดคล้องกับที่ออกเป็นพ.ร.ก.ไปกู้เงินเอามาจ่ายให
2: ้ครับ
3: รัฐบาลก็จะต้องยืนยันตรงนี้ว่า
2: ไม่ได้
3: กระต
2: ุ้
3: นถ้ามันเกิดการกระตุ้นก็ถือเป็นผลพลอยได้แต่จริงๆก็คือเน้นเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนเนี่ยเห็นไหมผมดูอย่างที่เขาชี้แจงนะ
2: ครับ
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเยียวยาและลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนไม่ใช่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% สูงสุด 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนสำหรับประชาชน30ล้านคนและเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาท
2: ครับส่วนร้านค้านะฮะที่เข้าร่วมโครงการเมื่อสักครู่นี้อธิบายไปถึงพี่น้องคนไทยนะฮะทั้งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นี่นะครับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะฮะสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้เหมือนกันครับไปจนถึง30กันยายนเลยส่วนร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการก็สามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันนี้เหมือนกันครับจนถึง31กรกฎาคมส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครอบคลุมร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วก็ร้านโอทท็อปและบริการขนส่งสาธารณะนะครับแต่ว่าเห็นว่านวดสปาอะไรรอบนี้ไม่ได้แล้วครับพี่เบส
3: ไม่ได้ไม่ได
2: ้ครับ
3: ต้องเป็นการซื้อข้าวซื้อของนะ
2: ครับ
3: ซื้อของอะไรที่มันเป็นจำเป็นแก่การดำรงชีพ
2: ครับ
3: ส่วนว่าเรื่องบริการที่มันเป็นความสะดวกสบายก็ตัดออกไปก่อน
2: ครับ
3: แต่ก่อนมันได้ใช่ไหม
2: แต่ก่อนได้ฮะรอบที่แล้วได้ครับ
3: ไอ้ไทยไอ้อะไรนะไ
2: อ้
3: คนละครึ่งพลัสเนี่ยยังได้อยู
2: ่ครับก็ต้องใช้หมดนะฮะเขาโอนให้เรา 1,000 บาทต้องใช้หมดในเดือนนั้นนะครับพี่เพศานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะเพราะว่าพอแหมขยักไว้หน่อยเถอะมันยังไม่มีเหตุจำเป็นต้องใช้ขอเอาไปทบเดือนหน้าเขาตัดทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวเดือนต่อไปก็จะโอนให้เลยอีก 1,000 บาทเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนดีๆฮะโควต้าได้วันละ200
3: เออแล้วเขาอย่างนี้ได้ไหมเขาบอกว่าก็เราก็ขายน้ำขิงขายถือว่าเป็นคุณมาบริอุดหนุนน้ำดื่มน้ำขิงร้อนของเราเพราะเวลานวดเสร็จเรียบร้อย
2: น้ำขิงครับ
3: น้ำขิงวางไว้ให้ถ้วยนึง
2: ผมดื่มไปชั่วโมงนึง350อย่างงี้ใช่มั้ย
3: บอกว่าน้ำขิงเนี่ยเนี่ย350
2: ลองเล่นแร่แปรธาตุได้หรือเปล่า
3: ก็เสี่ยงติดคุกดู อาจจะได้แต่ว่าไม่ถูกไปผิดกฎหมายอื่นครับ
2: ครับร้านตัดผมสปานวดอันนี้รอบนี้ไม่ได้
3: ไม่ได้
2: นะก็เชื่อว่าจะ
3: เดี๋ยวร้านค้าต้องรอดูว่าเขาจะเข้ามาร่วมมากคึกคักแค่ไหนเพราะเขาลงทะเบียน
2: วันนี้เหมือนกัน
3: ครับเขาก็เริ่มลงทะเบียนคือไอ้ที่เดิมมาก็ต้องมายืนยันลงทะเบียน
2: ใช่ครับยืนยันสิทธิ์ว่าจะขอเข้าร่วมโครงการอีกครั้งหนึ่งครับ
3: ที่เคยลงไงตอนคนละครึ่งพลัสนะ
2: ครับครับ
3: ก็ผมถามคุณณรงค์นิดนึงคราวนี้เวลาจ่ายเนี่ยระบบมันจะคำนวณเงินให้เสร็จเลยใช่ไหม
2: มันตัดไปเลยพี่ไพศาลครับเราใช้วิธีลักษณะเหมือนสแกนซื้อของปกติธรรมดาเนี่ยฮะระบบจะประมวลผลให้เลยครับ60-40
3: ว่าราคาเท่านี้เนี่ยรัฐบาลจ่าย60คือเท่าไหร
2: ่ครับ
3: ของเรา40คือเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะ
2: ใช่เอาตัวเลขกลมๆเนี่ย100บาทอย่างเงี้ยพอเราสแกนกับร้านค้าไปใช่ไหมฮะเขาหักเรา40เลย
3: ครับ
2: หัก40บาทเท่านั้นครับส่วน60ระบบเขาจะไปจัดให้กับร้านค้าเอง
3: พอเขาบอกว่าเท่ากับเดือนนึงเนี่ยเราก็โครงการเนี่ยเราจะใช้เงินได้ 1,660 67บาท
2: ครับ
3: เอาคำนวณมานะ
2: พันหกร้อยหกสิบเจ็ด
3: บาทก็คือรัฐบาลให้พันหนึ่งเราต้องออก666-667บาทประมาณเนี้ย
2: ครับ
3: แล้วก็วันหนึ่งเขาให้ใช้ได้200ใช่ไหม
2: ครับ200ครับ
3: 200นี่ก็เท่ากับว่าเราต้องเติมอีกเท่าไหร่อ่ะ200เราเติมเข้าใจว่า100กว่าไหม130กว่าบาทป่ะ40เนี่ย
2: รอบครั้งละ40ใช่ไหมฮะกว่าจะครบ200
3: พอเราเงิน 1,000 เนี่ยให้ใช้ได้วันหนึ่งแบ่งมาใช้ได้วันในวันเนี่ย200
2: ครับ
3: เพราะส่วนของเราก็อีกประมาณ100กว่าบาทก็คือ300กว่าบาทในวันหนึ่ง
2: ครับ
3: มันจะมีอ๋อแต่ว่าไอ้โปรแกรมมันจะไอ้แอปมันจะคำนวณ
2: ที่เสร็จเรียบร้อย
3: แล้ว
2: ใช
3: ่
2: คร
3: ับ
2: ใช่ครับ
3: มากลัวเดี๋ยวจะมาเถียงกับแม่ค้าจะมาหารกดเลขกันดูอ้าว60หน้าอันนี้คุณกดจากเอจีวันเล็ตของรัฐบาลเท่านี้ของคุณเท่านี้
2: โอ้งั้นเพียงกันตายฮะใช่ครับเพียงกันตายฮะ
3: โอเค
2: ครับ
3: ทางนั้นก็สะดวก
2: ครับก็ทางภาคเอกชนเองเนี่ยก็สนับสนุนโครงการนี้นะฮะคุณวีระชัยมั่นสินธรรองประธานสอทเนี่ยนะฮะในฐานะประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะฮะก็บอกว่าเห็นด้วยเลยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากรัฐบาลสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นจริงนะฮะก็จะทำให้เรื่องของGDP ของภาค SME อ่ะพี่เบสานครับจะโตได้ 35-40% เลยนะฮะมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วก็มีประสิทธิภาพในแต่ละมาตรการครับคุณวีระชัยเนี่ยบอกว่า SME ภาคการผลิตมองว่าโครงการดังกล่าวมีศักยภาพในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้ประกอบการกำลังเผชิญแรงกดดันรอบด้านทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นปัญหาขาดสภาพคล่องการขาดแคลนแรงงานทักษะรวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงจากสินค้านำเข้านะฮะโดยเฉพาะมาตรการ Made in Thailand Plus เนี่ยนะซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการตลาดให้กับผู้ผลิตไทยผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีวงเงินมหาศาลในแต่ละปีนะครับปัจจุบันเนี่ยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเกิดขึ้นกับ SME มีมูลค่าประมาณ 720,000 ล้านบาทคิดเป็น 43% ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมดนะฮะแล้วก็หากมาตรการสนับสนุนMIT Plus เนี่ยนะฮะ MIT Plus เนี่ยนะฮะประสบความสำเร็จก็เชื่อว่าสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างของ SME ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 45-50% นะครับก็ดูเดี๋ยวรอดูว่าความจัดจ่ายใช้สอยมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าย้อนกลับไปช่วงแรกๆครับพี่เบสารโครงการคนละครึ่งเนี่ยตั้งแต่ยุคลุงตู่ครับไอ้รอบแรกรอบ2คนเข้าร่วมเยอะจริงพี่เบสารแต่พอเข้ารอบที่3ระยะที่3นะเพราะกลุ่มร้านค้าก็ถอนตัวออกไปกว่าครึ่งเลยนะครับเพราะอย่างตลาดแถวๆบ้านนะครับพอลองไปดูรอบที่3พี่ไพศาลผมไม่เข้าร่วมโครงการละร้านนั้นก็ไม่เข้าร่วมโครงการละมันมีเรื่องของมาตรการภาษีเข้ามาด้วยไงผู้ประกอบการก็เลยบอกว่าไม่เอาไม่อยากร่วมโครงการเพราะกลัวจะเสียภาษีถ้าเกิดว่าเขาขายสินค้าได้ปริมาณมากอย่างเงี้ยนะฮะไม่แน่ใจว่าโครงการณรอบนี้จะมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าครับ
3: ก็ ก็ยังเป็นความหวาดระแวงของผู้ประกอบการอยู่นะได้ยินอยู่ว่างั้นจนกระทั่งหลายๆโครงการก็ต้องบอกว่าทางกระทรวงการคลังเขาบอกว่าอันนี้เป็นเราจะไม่เอามาเชื่อมโยงกับเรื่องของการที่จะดึงท่านมาเข้าระบบเพื่อจ่ายภาษี
2: ครับ
3: เนี่ยอันนี้จะไม่เข้ามาตรวจตาแต่คนที่เขาหวาดระแวงก็หวาดระแวงพี
2: ่ฉันขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ไม่ต้องมานับชามฉันเนี่ยประมาณนะ
3: เขาก็เปิดข้อมูลให้
4: kantor acara ultah atau bawa keluarga bisa
5: dong Widuri restoran tuh space-nya luas bagus banget buat acara wedding acara ultah meeting kantor reuni acara keluarga kumpul teman-teman dekat pokoknya worth it lah sob
6: ada ruang private untuk pertemuan tertutup enggak
5: ya jelas ada dong nih di sana tuh ada 4 ruang VIP ruang VIP Parahyangan Borobudur Dewata buat meeting tertutup. Udah gitu ada